สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับคุณนริศพงษ์รักวัฒนานนท์นักเขียนซีไรท์ประจำปี2566โดยร่องรอยของการจากลาซึ่งเป็นผลงานเรื่องสั้นของคุณนริศพงษ์ได้รับการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นและพิมพ์เป็นหนังสือทำมือนอกจากนั้นผลงานอื่นๆก็มีแผนที่จะได้รับการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยตอนนี้คุณนริศพงษ์มาใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นเราจะได้พูดคุยถึงมุมมองของคุณนริศพงษ์ที่มีต่องานเขียนและประสบการณ์การใช้ชีวิตในญี่ปุ่นที่อาจมีอิทธิพลต่องานเขียนในอนาคตอีกสักครู่เราไปติดตามกันครับนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กับคุณนริศพงษ์รักวัฒนานนท์นะครับสวัสดีครับคุณนริศพงษ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับก่อนอื่นอยากจะถามคุณนริศพงษ์ถึงความรู้สึกก่อนว่ารู้สึกอย่างไรที่ตอนนี้ผลงานเนี่ยได้มีการแปลมาเป็นภาษาญี่ปุ่นครับ
1: ครับก็จริงๆรู้สึกดีใจมากนะครับเพราะว่าผมก็มีความรู้สึกผูกพันกับประเทศไม่งั้นผมไม่มาอยู่ประเทศญี่ปุ่นไม่งั้นผมไม่เลือกไม่เลือกมาอยู่ประเทศญี่ปุ่นเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็จริงๆตั้งแต่เริ่มเขียนงานมาสักพักเนี่ยคือเอาจริงตั้งแต่ตอนได้ซีไรท์เนี่ยตัวผมเองก็มีความคิดอยู่ตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากจะให้ผลงานของตัวเองอ่ะได้ถูกเผยแพร่ไปยังนักอ่านคนอื่นๆทั่วโลกแล้วก็การที่ญี่ปุ่นเป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้ก็คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับจริงๆก็รู้สึกดีใจมากเลยครับ
0: สำหรับนักเขียนแล้วเนี่ยมีความคาดหวังยังไงไหมครับสำหรับการเผยแพร่ออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นในครั้งนี้คาดหวังจากผู้อ่านญี่ปุ่นอย่างไรบ้าง
1: อันนี้ถ้าพูดภาษาซื่อๆก็จริงๆอยากให้ชอบแล้วครับแรกสุดก็อยากให้ชอบแล้วก็จริงๆผมตั้งแต่ด้วยรักและผูกพันเนาะรวมเรื่องสั้นเรื่องแรกจนมาถึงร่วงหล่นในอนทการเนี่ยจริงๆผมมีหลักในใจอยู่แล้วว่างานที่เขียนหรือปล่อยออกไปอ่ะอยากจะทำอยากจะให้มันกระทำอะไรสักอย่างกับคนอ่านอยู่แล้วจะรู้สึกเศร้าหรือซึ้งหรือสุขหรืออะไรก็ตามคือผมรู้สึกว่างานอันนี้ในแง่ของวรรณกรรมแล้วกันเนาะถ้ามันจะทำงานกับคนอะอย่างแรกต้องทำให้เขารู้สึกอะไรสักอย่างก่อนแล้วพอเขารู้สึกอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยมันน่าจะดำไปสู่การที่เขาได้รีเฟล็กอะไรบางอย่างจากเรื่องราวเหล่านั้นครับผม
0: แล้วเรื่องล่าสุดที่มีการแปลนี่เราคิดว่ามีจุดไหนที่มันจะสามารถเชื่อมโยงคนญี่ปุ่นกับงานเขียนของเราได้ครับ
1: คืออย่างที่เรียนไปตอนแรกครับว่าร่องรอยของการจากลามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวการรอยแยกจะไม่เรียกว่าความบาดหมางแล้วกันแต่มันเป็นความรอยแยกมันเป็นรอยแยกบางอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกระหว่างครอบครัวที่เกิดจากการไม่สื่อสารและนำไปสู่ความไม่เข้าใจกันซึ่งผมรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในทุกๆครอบครัวไม่ว่าเราจะเป็นคนไทยคนญี่ปุ่นหรือเป็นชนชาติไหนก็ตามครับผม
0: ซึ่งหมายถึงว่าเป็นอะไรที่มัน universal คือหมายว่าจะเกิดที่ไหนก็ได้ในโลก
1: ใช่คือคิดว่าเป็นเรื่องที่คนสามารถ relate ได้ง่ายถึงไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือไม่ก็ตามครับผม
0: คุณนริศพงศ์มีนักเขียนญี่ปุ่นในดวงใจไหมครับ
1: แน่นอนครับ คือคนแรกคือฮารุกิมุราคามิซังครับคือผมยกให้เขาเป็นครูแล้วกันเป็นครูทั้งในแง่ของการเขียนแล้วก็การใช้ชีวิตเพราะว่าผมรู้สึกว่ามุราคามิซังเป็นคนแอสอะมนุษย์คนหนึ่งอะเป็นมนุษย์ที่มีวินัยมีดิสซิพลินสูงมากแล้วผมรู้สึกว่าดิสซิพลินนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะทำให้เราทำอะไรบางอย่างอาชีพอะไรบางอย่างได้ไม่จำเป็นต้องเป็นในแง่ของการเป็นนักเขียนเท่านั้นแต่ว่าแอสอะการใช้ชีวิตเพราะผมรู้สึกว่าคุณทำอะไรไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่มีดิสซิพลิน
0: อ
1: ่ะใช่แล้วผมเลยรู้สึกว่าผมยกให้เขาเป็นครูแล้วก็หลังไม่ใช่หลังอ่ะช่วงนี้อีกคนหนึ่งที่มาแรงมากคือซายากะมุราตะซังครับผมอ่านรวมเรื่องสั้นเรื่องนึงของเขาอยู่ชื่อชินโควิลิFate ภาษาอังกฤษครับผมชอบงานเขามากเพราะว่างานของมุราตะซังอ่ะเป็นงานที่ challenge กับ normงานแกนส่วนใหญ่ของมุราตะซังอ่ะจะเป็นการตั้งคำถามกับสิ่งที่เรียกว่าความปกติในสังคมแบบคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลักสิ่งนั้นอ่ะให้สุดขั้ว และทำให้เราตั้งคำถามว่าเออสิ่งที่เรามองว่ามันปกติในสังคมจริงแล้วมันปกติจริงหรือเปล่าผมรู้สึกว่าเออว่ะมันทำงานกับผมมากเลยอ่ะผมชอบมากครับ
0: แล้วแนวเขียนของนักเขียนที่ชื่นชอบทั้งสองคนเนี่ยมีอิทธิพลต่องานเขียนของเรามากน้อยขนาดไหนครับ
1: อันนี้เคยตอบไปในแง่ของการเขียนก่อนอันนี้แต่ว่าคืออย่างที่บอกว่ามูราคามิซังนะครับคือเป็นอาจารย์ในแง่ของการเขียนแต่ว่า to be fair คือตอนที่ผมอ่านงานมูราคามิซังตอนแรกอ่ะมันเป็นงานที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยแล้วเพราะฉะนั้นในแง่ของแรงบันดาลใจของภาษาเนี่ยก็คงจะพูดไม่ได้ว่ามันมาจากมูราคามิซังถูกไหมครับเพราะมันถูกแปลเป็นภาษาไทยโดยคุณนพดลเวสสวัสดิ์เพราะฉะนั้นก็ในแง่ของภาษาอาจจะไม่ใช่แต่ว่าโอเคมันผมว่าผมได้รับแรงบันดาลใจจากมูราคามิซังในแง่ของการเล่าเรื่องและแกนของเรื่องละกันเพราะผมรู้สึกว่างานของเขาส่วนใหญ่จะพูดเรื่องว่าเออมนุษย์ชีวิตของมนุษย์นะครับมันจะมีสิ่งที่เข้ามาแล้วก็สิ่งที่จากไปแต่ไม่ว่ายังไงอ่ะเราจะยังอยู่หมายถึงว่าไม่ว่ายังไงชีวิตเราก็จะดำเนินต่อไปพอพูดแล้วผมจะนึกถึงเรื่องคาฟกาโนชอคาฟกาวิลานากาตะคาฟกาโนใครเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ครับก็คิดว่าได้น่าจะได้รับแรงบันดาลใจในแง่ของแบบวิธีการพูดเมสเซจในเรื่องละกันครับผม
0: อะไรที่ทำให้คุณนฤศพงศ์เป็นแรงบันดาลใจให้คุณนฤศพงศ์เนี่ยเขียนหนังสือ
1: จริงๆผมก็ต้องคืออย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วมูราคามิซังเป็นแรงบันดาลใจใหญ่มากในทุกๆอย่างนะครับแล้วก็พอผมอ่านงานของมูราคามิซังไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออจริงๆเราก็น่าจะเขียนได้หรือเปล่าอะไรไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรทำให้ตัวเองมั่นใจ
0: ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตอนที่บอกที่อ่านของงานของคุณมูราคามิ
1: เล่มแรกสุดตอนนั้นม.ปลายคร
0: ับม.ปลาย
1: จำไม่ได้ว่าม.4หรือม.5
0: คร
1: ับ ใช่แล้วก็พออ่านมาเรื่อยๆเพราะว่าในช่วงนั้นน่ะมูราคามิก็จะยกพลขึ้นบกมาตั้งแต่เล่มที่เป็นนิยายจนไปถึงรวมเรื่องสั้นต่างๆผมว่าอ่านมาเรื่อย
0: ๆ
1: แล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรดนใจเหมือนกันที่ไม่รู้อะไรทำให้ตัวเองมั่นใจแบบนั้นว่าตัวเองน่าจะเขียนอะไรสักอย่างได
0: ้
1: ตอนนั้นอายุ23-24คือเรียนจบมหาลัยมาประมาณปีนึงนะครับแล้วก็เลยคิดว่าเออเราอยากเล่าเรื่องอะไรสักเรื่องมันคือพอพูดแบบนี้มันก็อาจจะเป็นนามธรรมนิดนึงแต่รู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ในตัวเราที่เรารู้สึกว่าเราต้องเอามันออกมาแต่ว่าพอเราคิดไปเรื่อยๆเราหมายถึงว่าพอเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเราคิดว่าการเขียนมันเป็น tools ที่เหมาะกับเราที่สุดครับคือถ้ากล่าวในฐานะคำตอบของคำถามนี้คิดว่ามันน่าจะเป็นวิธีที่ทำให้ผมได้เอาอะไรในบางอย่างข้างในออกมาที่มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
0: ตอนนี้คุณนฤศพงศ์มาอยู่ที่ญี่ปุ่นมาทำงานที่ญี่ปุ่นทำไมถึงเลือกมาญี่ปุ่นครับ
1: อันนี้ถอดล้อเพราะว่าเหมือนคำถามสัมภาษณ์นะครับตอนสัมภาษณ์คือเราเป็นต่างชาติเนาะเขาจะถามว่าทำไมมินซังถึงเลือกมาญี่ปุ่น เป็นคำถามแบบเมนเซสึ101มากซึ่งผมรู้สึกว่าคำตอบนี้เป็นคำตอบที่คิดว่าเป็นฮุกได้ประมาณหนึ่งคือตอนเด็กๆอ่ะครับผมเล่นเกม Final Fantasy Final Fantasy ตอนนั้นภาค8มันเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะแล้วก็พี่สาวผมก็มาสอนผมอ่านชื่อตัวละคร
0: ครับ
1: เป็นคาตาคานะเนาะแล้วก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันผมก็อ่านได้เลย
0: อ
1: ่านได้เองโดยธรรมชาติเลยอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเออหรือว่าเราจะมีคอนเนคชันอะไรบางอย่างกับญี่ปุ่นมันแบบเป็นคอนเนคชันทางใจหรืออะไรบางอย่างเนี่ยแหละแล้วก็ตอนช่วงประมาณปี2015ครับผมมาญี่ปุ่นได้มาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกแล้วผมก็รู้สึกว่าเออที่นี่มันเหมาะกับเราจังเลยคือผมรู้สึกว่าคนที่ย้ายประเทศแบบว่า moving abroad คิดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะมีความรู้สึกแบบนี้ว่าพอเราได้ลองไปที่ไหนสักที่นึงแล้วรู้สึกว่าเออที่นี่มันเป็นที่ของเรา
0: อ
1: ะไรแบบนี้คิดว่ามันน่าจะเป็นความรู้สึกประมาณนั้นมันอาจจะไม่ได้มีการเขาเรียกว่าอะไรคำนวณด้วยตรรกะอะไรขนาดนั้นว่าเออประเทศนี้มีค่า GDP เท่าไหร่มีอำนาจทางเศรษฐกิจหรืออะไรแบบนั้นคือผมว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าว่า ที่นี่เป็นที่ของเราอะไรแบบนี้ครับ
0: การได้มาอยู่ญี่ปุ่นใช้ชีวิตอยู่ญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยมันมีส่วนมีอิทธิพลอย่างไรต่องานเขียนของเราไหมครับ
1: โอ้มากมากเลยครับผมรู้สึกว่าแต่ต้องอันนี้แต่ว่าก่อนที่จะตอบต้องมีรีมาร์คนิดนึงว่าอันนี้มันเป็นเคสของผมเพราะว่าแต่ละคนก็ผมรู้สึกว่ามันก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วล่ะแต่ผมรู้สึกว่าตอนอยู่ไทยผมอยู่กรุงเทพเนาะผมเป็นคนกรุงเทพแล้วผมรู้สึกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ไม่ค่อยอนุญาตให้เรามีความสุขเท่าไหร่หมายถึงว่าเราจะมีความสุขหรือเราจะมีความพึงพอใจกับอะไรสักอย่างได้ค่อนข้างยากครับแต่ว่าพอผมย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยผมอยู่ชินโควาเนาะอย่างที่บอกไปตอนแรกแล้วข้างๆอ่ะมันมีแบบในระยะใกล้ๆครับมันมีทั้งสวนมันมีทั้งแม่น้ำแล้วผมแค่ไปดูแม่น้ำผมก็มีความสุขแล้วอะใช่ผมเลยรู้สึกว่าเออที่นี่มันสอนให้เรารู้สึกว่าเอออะไรมันเรียบง่ายได้นะกับความที่เราจะรู้สึกพึงพอใจกับอะไรบางอย่างแล้วก็อีกอย่างนึงคือการมาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับคือเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีฤดูเนาะไทยเป็นประเทศที่ไม่มีฤดูหมายว่าเป็นฤดูร้อนตลอดกาลแต่ว่าญี่ปุ่นอ่ะมีร้อนหนาวใบไม้ผลิใบไม้ร่วงทำให้ผมรู้สึกว่าเออณเวลาเนี้ยมันเรารู้สึกยังไงอยู่อ่ะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนพอมันเปลี่ยนสมมติว่าถ้าตอนนี้เรารู้สึกไม่ดีอ่ะเดี๋ยวมันดีตอนนี้เรารู้สึกดีเอ้ยเดี๋ยวมันก็อาจจะมีเรื่องไม่ดีก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปผ่านไปผ่านไปเหมือนดูคือผมรู้สึกเรื่องนี้ค่อนข้างรู้สึกเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งตอนที่ย้ายมาอยู่ที่นี
0: ่
1: ผมว่ามันค่อนข้างเชฟวิธีคิดแล้วผมรู้สึกเออมันเป็นวิธีคิดที่เราควรจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ keep in mind ไว้นะว่าทุกอย่างมันจะผ่านไป
0: ความรู้สึกนี้มันสะท้อนออกมาจากผลงานเรื่องรัฐฤดูแล้วก็มนุษย์โตเกียวผู้เดียวดายแบบพูดกันถึงฤดูกาล
1: ใช่คือรัฐฤดูและมนุษย์โตเกียวผู้เดียวดายอ่ะมันพูดถึงมันเป็นการแมทช์กันระหว่างความรักกับฤดูเนาะคือผมรู้สึกว่าฤดูอ่ะมันสอนให้เราได้เยอะมากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องความรักอย่างที่บอกไปแต่มันเป็นเรื่องอะไรก็ตามมันเป็นชีวิตนะครับว่าเออมันจะมีช่วงที่เราสึกว่าทุกอย่างมันแบบมันเจิดจ้าแบบฤดูร้อนมันจะมีช่วงที่แบบทุกอย่างมันดูแบบบลูมิ่งเป็นสปริงมากๆหรือมันจะมีช่วงที่แบบมันหนาวมันนิ่งเหมือนแบบฤดูใบไม้ร่วงอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราสปริงจะย้อนกลับมาแต่ถึงแม้ว่าสปริงจะย้อนกลับมาเราจะไม่ได้เป็นเราคนเดิมแบบที่เป็นสปริงที่แล้วเราจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นแบบเราควรจะมีชีวิตต่อไปเพื่อวิทเนสสิ่งนั้นสปริงต่อไปสปริงต่อไปสปริงต่อไปครับ
0: ซึ่งเรื่องนี้เป็นนิยายในแนว BL หรือว่า Boys Love นะครับทำไมถึงเปลี่ยนแนวมาเขียนในแนว Boy BL
1: จริงๆอันนี้หนึ่งเป็นโจทย์ที่ผมคุยกันกับทางสำนักพิมพ์อาจจะเป็นแพลตฟอร์มและการมารีนะครับเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าทางแพลตฟอร์มหางานแบบนี้อยู
0: ่
1: ทั้งหมดก็เออเราเขียนได้แล้วก็ทำไมถึงเขียนมาเป็นแนว BL หนึ่งเลยคือรู้สึกว่าอยากที่จะ establish รักฤดูและมนุษย์โตเกียวในฐานะของ love story มากกว่า BL มันเป็นเรื่องของความรักอะครับมันอาจจะไม่ใช่แบบต้องเป็นแบบ BL ขนาดนั้นมันคือเรื่องของมนุษย
0: ์
1: ครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือพอผมมาอยู่โตเกียวสักประมาณปี2ปีแรกครับก็คือคนจะรู้สึกว่าโตเกียวเป็นเมืองเย็นๆเป็นเมืองเย็นชาทุกคนรีบในรถไฟมีแต่คนหน้าตาบูดบูดซึ่งก็จริงแต่ว่าคือพอผมอยู่ไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วโตเกียวมันเป็นเมืองที่โรแมนติกนะแต่ว่าอันนี้ก็คือส่วนตัวผมนะแต่ผมรู้สึกว่าจริงๆว่าโตเกียวมันเป็นเมืองที่เป็นเมืองที่โรแมนติกคือโดยเฉพาะถ้าเทียบกับกรุงเทพใช่มันเป็นเรื่องที่โรแมนติกแล้วผมอยากที่จะให้งานนี้มันสื่อสารความมันเปลี่ยนความคิดของคนได้ว่าจริงๆแล้วโตเกียวเป็นเมืองที่โรแมนติกนะ จริงๆหนึ่งใน Hidden Agenda คือผมอยากพูดเรื่องนี้ด้วยครับ
0: มองเป้าหมายในอนาคตในฐานะนักเขียนของเราไว้อย่างไรครับ
1: ผมอยากให้ตัวเองเป็นนักเขียนที่ทำให้งานของตัวเองมี purpose มากกว่าการเป็นงานเขียนเพื่อ entertainment นะครับ อย่างเช่นจริงๆแล้วตั้งแต่ด้วยรังรับผูกพันผมก็ปักธงอย่างนั้นแล้วแหละไว้อย่างนั้นตั้งแต่แรกแล้วแหละว่าอย่าให้มันเป็นงานที่พอคนอ่านแล้วได้กลับได้รีเฟล็กอย่าให้งานเขียนของตัวเองเป็นกระจกที่ทำให้คนได้กลับย้อนกลับไปที่ตัวเองแบบคิดครุ่นคิดถึงอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ผ่านมาหรือสิ่งที่กำลังจะตัวเองกำลังจะเป็นไปครับแล้วก็อยากให้งานของตัวเองเป็นพื้นที่หรือเป็น voice ให้กับใครก็ตามที่รู้สึกว่าเสียงของตัวเองยังไม่ถูกรับรู้ครับอันนี้ก็เป็นคิดว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นมายสเตนที่เริ่มคิดขึ้นมาหลังๆนี้แล้วกันครับ
0: ครับขอบคุณคุณนฤชพงษ์มากครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
1: มากครับ
0: และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้เราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลงที่ชื่อว่าคิเซตสึโนะคุดาโมโนะหรือผลไม้ของฤดูกาลผลงานของคาเนโกะอายาโนะโดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่าอย่าเป็นคนใจดีแต่ไม่สามารถเป็นทะเลได้เพราะฉันไม่มีความรักที่จะแบ่งปันให้กับทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะต้องเริ่มจากรักที่จะแบ่งปันผลไม้ของฤดูกาลให้กับเธอและกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: 国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมเอกรินทร์บำรุงพักในครั้งนี้คุณชัยรัตน์ถมยาจะพาไปติดตามบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยโตเกียวศึกษาต่างประเทศซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านภาษาแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นครับคุณชัยรัตน์บอกว่าเนื้อหาที่เรียนกันนั้นแม้แต่คุณชัยรัตน์ที่เป็นคนไทยยังไม่เคยเรียนลงลึกขนาดนี้มาก่อนนอกจากนั้นก็ได้พูดคุยกับนักศึกษาญี่ปุ่นถึงเหตุผลที่มาเรียนภาษาไทยความยากง่ายในการเรียนซึ่งพวกเขาสามารถตอบคำถามเป็นภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วอีกสักครู่ไปติดตามกันครับ
1: ตอนนี้ผมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยโตเกียวศึกษาต่างประเทศนะครับวันนี้เราจะไปสังเกตการเรียนการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่4แล้วก็นักศึกษาระดับปริญญาโทมีทั้งคนญี่ปุ่นและคนต่างชาติเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับว่าบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นอย่างไรแล้วก็นักศึกษาญี่ปุ่นพูดภาษาไทยกันเก่งขนาดไหนไปดูกันครับ
2: ถ้าวิเคราะห์การและการลักษณะภาษาญี่ปุ่นเราต้องจำแนกคำกริยาค่ะเพราะการและการลักษณะมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะกริยาค่ะ
3: ส่วนภาษาญี่ปุ่นนะครับไม่เหมือนกับภาษาไทยนะครับมีการลักษณะที่มาจากคำนามเช่นโทโกโรดะหรือไซจูดะนะครับโทโกโรก็คือคำนามใช่ไหมครับหรือสถานที่นะครับ
4: ล
3: ู
4: กได้ไปหาไหมว่าลักษณะของภาษาทั่วโลกเนี่ย
1: ในวันนี้เราได้มาสังเกตการเรียนการสอนในวิชาการวิจัยภาษาไทยเชิงภาษาศาสตร์เบื้องต้นของอาจารย์สุนิสาวิทยาปัญญานนท์ในวันนี้นักศึกษาได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ภาษาไทยเชิงภาษาศาสตร์จากบทความเชิงวิชาการโดยครั้งนี้เป็นเรื่องของการลักษณะแต่คำว่าการลักษณะสำหรับผมที่ไม่ได้เรียนมาทางภาษาศาสตร์ก็เริ่มงงแล้วนะครับว่าหมายความว่าอะไรลองไปค้นดูก็ได้คำตอบว่าหมายถึงลักษณะของการเกิดขึ้นหรือลักษณะของเหตุการณ์การปรากฏหรือการดำเนินไปของปรากฏการณ์ของการกระทำหรือสภาพของกิริยาฟังดูแล้วก็ยังยากอยู่ดีนะครับผมได้พูดคุยกับนักศึกษาญี่ปุ่น2คนคือคุณโชจิยูกิที่มีชื่อภาษาไทยว่ารุ่งโรจน์และคุณคามิโอมาจิโกะที่มีชื่อภาษาไทยว่าตามฝันไปพูดคุยกันว่าทำไมถึงเลือกมาเรียนภาษาไทยในเชิงลึกแบบนี้ครับ
5: ถามหน่อยว่าทำไมถึงเลือกที่จะเรียนภาษาไทย
3: สมัยมัธยมนะครับผมเป็นคนชอบเรียนภาษาอยู่แล้วก็เลย อยากมามหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับมหาวิทยาลัยโตเกียวศึกษาต่างประเทศแล้ว เมื่อสอบนะครับก็จะต้องเลือกภาษาที่จะเอกนะครับแล้วผมอยากอุตสาเข้ามามหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็อยากเรียนภาษาที่แบบไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียนที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้ว เมื่อได้ยินภาษาไทยเป็นครั้งแรกผมรู้สึกว่าสวยมากก็เลยตัดสินใจ เรียนภาษาไทยครับ
1: ตอนที่ตัดสินใจเรียนภาษาไทยเนี่ยรู้เรื่องเกี่ยวกับเมืองไทยมาก่อนหรือเปล่าครับ
3: ครับได้ยินว่าคนไทยใจดีมากอาหารไทยอร่อยมากอย่างนี้ครับ
1: แล้วน้องทำฝันแล้วครับ
2: ค่ะหนูก็เคยเห็นภาษาไทยที่ร้านอาหารไทยค่ะแล้วก็เห็นตัวอักษรภาษาไทยแต่อ่านไม่ออกค่ะก็เลยสนใจว่าภาษาไทยแล้วก็อยากอ่านดูค่ะ
1: ตอนที่เห็นตัวอักษรภาษาไทยรู้สึกยังไงครับตอนที่เห็น
2: ก็รู้สึกว่าอันนี้จริงๆอักษรคือไม่แน่ใจว่าคืออ่านยังไงหรือว่ามีใครอ่านได้หรอแบบนี
1: ้ลุงโรจน์ครับตอนเห็นตัวอักษรไทยเป็นไงบ้าง
3: น่ารักมากเลยครับ
1: ตรงไหนน่ารัก
3: มีกลมๆแบบอะไรอย่างนี้น่ารักมากไม่เหมือนคันจินะครับเลยน่ารัก
1: แล้วพอเราได้มาเรียนภาษาไทยแล้วตอนนี้คืออยู่ปี4ใช่ไหมครับ
3: ครับ
1: อะไรที่คิดว่าภาษาไทยคือมีคนบอกว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่ค่อนข้างที่จะยากลุงโรจน์เห็นด้วยไหมกับคำพูดนี้
3: เห็นด้วยครับ โดยเฉพาะออกเสียงนะครับมีวรรณยุกต์นะครับซึ่งภาษาญี่ปุ่นไม่มีก็เลยต้องเสียงยังยากอยู่ครับ
6: แต่ที่ลุงโลดพูดอย่างนี้แบบว่าพูดชัดมากฝึกยังไงครับ
3: ฝึกมากๆแค่นี้ครับไม่มีอะไรวิธีพิเศษเลย
6: แล้วฝึกกับใครหรือว่ายังไงครับมีวิธีฝึกของตัวเองยังไง
3: คนเดียวครับ
6: คนเดียว
3: ครับดู YouTube อยู่โทรทัศน์อะไรอย่างนี้ของไทยแล้วพูดตามครับ
6: ตามฝันแล้วครับ
2: แล้วก็คิดว่าออกเสียงยากแล้วก็ฟังก็ยากครับเพราะว่าคนไทยพูดเร็วกว่าอะไรนะคือซีดีหรือว่าคือภาษาไทยที่เคยเรียนก็คือออกเสียงชัดแล้วก็พูดช้าๆแต่คนไทยจริงๆพูดเร็วมาก
6: ทั้งสองคนนี้ได้เคยไปเมืองไทยไหมครับ
3: ครับเคยครับ
6: ลงรถไปยังไงครับไปเที่ยวหรือว่าไปอะไรครับ
3: ไปเที่ยวแล้วก็ไปเรียนครับไปเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
6: อ๋อนานไหมครับไปเรียนนานไหมเอ่ย
3: ประมาณ1ปีครับ
6: 1ปีเป็นยังไงบ้างครับประสบการณ์การเรียนที
3: ่ก็สนุกมากนะครับแต่ยากด้วยนะครับ
6: ภาษาไทยที่เวลาที่เราเรียนในห้องเรียนที่นี่แล้วพอไปเจอกับภาษาไทยที่คนไทยเนี่ยก็พูดกันจริงๆเพื่อนๆพูดกันที่จุฬานี่เป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็ไม่เหมือนเลยนะครับโดยเฉพาะภาษาวัยรุ่นอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่เข้าใจเลย
6: มีคำไหนไหมที่เราชอบภาษาวัยรุ่น
3: จำไม่ได้แล
6: ้วตามฝันแล้วครับได้เคยไปไหมเมืองไทยครับ
2: เคยไปค่ะได้ไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ผ่านคนไทยพูดภาษาไทยแล้วก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่หนูชอบคำว่าฟินฟินค่ะ
6: ฟินฟิน
2: ฟินฟินค่ะชอบบอกฟินฟิน
6: ไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยคือเชียงใหม่ก็จะมีภาษาท้องถิ่นด้วยเป็นยังไงบ้างครับตอนที่ได้ฟังภาษาท้องถิ่นของเชียงใหม
2: ่ค่ะเคยฟังแต่ไม่เข้าใจไม่เหมือนกับภาษาไทยภาษากลางและภาษาไทยที่เราเคยเรียนค่ะ
6: แล้วเพื่อนๆสอนใช่ไหมสอนภาษาก็อู้กำเมือง
2: ค่ะเพื่อนสอนอะไรนะคือลำคำว่าลำค่ะคืออร่อยใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรนะแต่ตอนที่เพื่อนพูดภาษากำเมืองนะคะก็ท่านก็พูดแต่กำเมืองไม่คือผสมกับภาษากลางค่ะก็เลยไม่เข้าใจเลยค
6: ่
2: ะ
6: แต่ก็ได้มีประสบการณ์ได้ฟังที่เชียงใหม่ลุงโรดล่ะครับได้มีประสบการณ์ในการฟังภาษาถิ่นของคนไทยบ้างไหมครับ
3: ครับเมื่อไปเที่ยวที่อีสานนะครับเจ้าของร้านพูดอีสานเลยก็เลยไม่เข้าใจครับ
6: ได้ไปอีสานได้ฟังภาษาอีสาน
3: ใช่ครับ
6: นะครับนี่พอเรียนปี4แล้วเนี่ยเรียนภาษาไทยแล้วคิดว่าจะนำภาษาไทยเนี่ยไปใช้มีแผนในชีวิตอย่างไรต่อไปครับในอนาคต
3: ผมอยากจะศึกษาต่อระดับปริญญาโทครับแล้วอยากวิจัยเกี่ยวกับภาษาไทยครับเชิญสถาภาษาศาสตร์
6: ก็คือวางแผนว่าต่อไปอยากจะเป็นอาจารย
3: ์ครับ
6: หรอครับตามฝันแล้วครับ
2: หนูเขาอยากศึกษาระดับปริญญาโทด้วยค่ะแต่ยังไม่แน่ใจแต่ว่าในอนาคตก็อยากใช้ภาษาไทยค
6: ่
2: ะ
6: เราได้สัมผัสภาษาอยู่ที่ญี่ปุ่นอาจจะได้เคยกินอาหารไทยในญี่ปุ่นทีนี้พอได้ไปอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยได้ไปใช้ชีวิตอยู่จริงๆในเมืองไทยแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
3: อะไรแล้วครับผู้เรียน
6: เ
3: ขาเ
6: ร
3: ียน
6: ไหมครับคือตอนที่ไปอยู่ที่เมืองไทยเนาะไปเรียนที่เมืองไทยมา1ปีเนี่ยเรามีความรู้สึกกับการชีวิตของคนไทยที่ไปสัมผัสจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็สนุกมากเลยนะครับคนไทยเป็นคนใจดีแล้วถ้าชาวต่างชาติแบบผมพูดภาษาไทยคนไทยก็ชมว่าเก่งมากเลยแล้วมีเคยมีประสบการณ์ว่าเจ้าของร้านให้อาหารฟรีๆครับ
6: เพราะรู้ว่าเราเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็
3: พูดภาษาไทยคนนั้นใจดีใจแล้วให้อาหารฟรีๆครับ
6: แล้วไปอยู่ปีนึงนี้กับเพื่อนๆ

0: ไรนะรู้สึกว่าเพื่อนบ้านก็ช่วยหนูแล้วก็หนูก็อยากช่วยถ้ามีอะไรก็อยากช่วยเพื่อนด้วยแบบนี
1: ้เด็กไทยขยันไหมเท่ากับคนญี่ปุ่นไหมในมหาวิทยาลัย
0: ก็ขยันแต่ไม่เหมือนนักศึกษาคนญี่ปุ่นค่ะก็จริงๆมีนักศึกษาคนไทยที่เล่นเกมในห้องเรียนด้วยแต่จริงๆขยันค่ะถ้าอะไรนะคือมีช่วงที่ช่วงสอบหรืออาทิตย์ที่มีสอบก็ทุกนักศึกษาคนไทยทุกคนเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างแบบอะไรนะคืออย่างจริงใจแล้วก็คิดมาขยัน
1: ที่จุฬาเป็นไงบ้างครับพงศ์รอด
2: ก็แล้วแต่คนนะมีคนขยันมากๆแต่ว่ามีคนขี้เกียจมากๆด้วยมาช้ามาสายตลอดก็มีแต่ว่ามีคนที่ขยันแบบเรียนตลอดเลยก็มีนะครับ
1: นะคือทั้งรุ่งโรจน์ทั้งตามฝันเนี่ยก็คือเรียนภาษาไทยแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้นี่คือคนญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มรู้อะไรเกี่ยวกับเมืองไทยเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมไหมในความรู้สึกของเรา
2: น่าจะมีซีรีส์ไทยแล้วก็อาหารไทยก็นิยมกันขึ้นนะครับก็เลยมีคนนิบแล้วก็มีคนที่ไปเที่ยวที่ไทยก็มีเยอะขึ้นก็เลยมีความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยมากขึ้นครับ
1: ตามฝันแล้วครับคิดว่าไงครับ
0: หนูก็คิดว่าช่วงนี้คนญี่ปุ่นสนใจไทยหรือว่าชอบไปเที่ยวไทยค่ะภาษาญี่ปุ่นมีคำว่าไทนุมะนะคะก็หมายถึงแสดงว่าคนญี่ปุ่นสนใจในละครในซีรีส์ไทยมากค่ะ
1: แล้วตอนที่ไปอยู่เนี่ยเพื่อนๆดูเหมือนว่าคนไทยเนี่ยก็มาเที่ยวญี่ปุ่นกันเยอะแล้วเขาเพื่อนๆเขาสนใจอะไรในญี่ปุ่นเขาคุยกับลุงรู้ว่าอย่างไรบ้างครับ
2: ก็คือหิมะแล้วก็ดอกซากุระนะคร
1: ับนั่นก็สิ่งที่เขาสนใจ
2: คร
1: ับตามฝันแล้วครับเพื่อนๆว่าไงบ้าง
0: ก็หนูก็ตกใจว่าคนไทยรู้จักฮอกไกโดมากมากค่ะเพราะว่าเหมือนกับลุงรอบอกแล้วนะคะก็คนไทยอยากดูหิมะหรือว่าคนไทยรู้จักฮอกไกโดเป็นอะไรนะคือที่เมืองไทยมีรสนมฮอกไกโดใช่ไหมคะก็เลยทุกคนรู้จักโตเกียวแล้วก็ฮอกไกโด
1: นั่นเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าประหลาดใจมารู้จักฮอกไกโดเยอะนะครับโอเคขอบคุณทั้งของคนมากนะครับขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
5: และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมเอกรินทร์บำรุงพักในวันนี้เราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลงที่ชื่อว่าโยโรโคบิโนทาเนะหรือเมล็ดพันธุ์แห่งความยินดีผลงานของยูกิศิลปินเดี่ยวโดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่านำเมล็ดพันธุ์แห่งความยินดีที่เราเผลอมองข้ามมาฟูมฟักไว้ในผืนดินอันอบอุ่นกันเราถูกกระแสพัดพาไปเราหมดเรี่ยวแรงลงบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังพาเราเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.